0: ยาลงตะกันปุตตะลอยรองแล้วยิ่งตึงเกลี้ยงไว้ไม่ดิ้นอยู่ตรงไหนไหนมึงเกลี้ยงยิ่งดียิ่งมีชีวิตอยู่ที่คุณไปที่เห็นไอ้ยิ่งมีแม่ป้ามึงไม่ได้หนูเด็กป้าติดปกติก็มีแต่น้ำยิ่งคุณไปจากมึงไอ้เรื่องว่าลักน้ำที่มันจะปนเรื่อยๆที่เนี่ยมันเพราะว่ามันมาไปดีกันวันนี้นักเองที่คิดอย่างนั้นก็จะมีอะไรกบันนี่ที
1: ่ between 1946 and 1958 nobody knew what was going on here. A lot of Americans don't even understand the full scope of damages that happened.You know, it was about 108 megatons. So that's about 1.6 Hiroshima bombs being detonated every day for 12 years.
0: ยุทธ์ทุกคนกลังรวยยักษ์มาแรงด้วยเหมือนกันแบบไปจริงเลย
2: Most of the Marshallese in this category developed multiple skin lesions, usually not severe, predominantly on the scalp, back of the neck, and feet.
1: When you think about the Holocaust, oh, people will let you forget that, right? But then when you open an American textbook.Where are the equally depressing stories where people from Rongla Batol were forcibly enlisted into this top secret project so that they could test the effects of nuclear radiation? And they also had